ตัวเลงสักหายไงทางไอตาน่าปังหายหุ่นละช่างสันเลยน่าปังหายหุ่นอันมังดิ่งอันนี้จิงดาร์สเรมินิสซอมอันรีในหุ่นตัวตาไงทัดตัวหายอินเรียงอินหุ่นมังอินหอย

0: มัวนวม
1: มัวลุ่ม
2: มัวกด
3: วิเชียรกองเป้าม
0: ัวคุย
2: มัวไว้เพยมัวเพลงมัวซอง
4: สามวยเอนุ่มเอเต้คอมมินเอสากิปัดมา
5: อิสวังปี
0: สิงอา
6: สงกา
4: เสียลบุกสมตกงามอ่ะจิเล่ปัสสาวะกำสามินสม
2: วมปี
0: ซองสกีบักเน
4: ่งัล
0: เกลเบม
4: สิฮัล
2: สหัง
0: สจิอา
4: เนเมเต้ปัสสาวะจอดสมดีอ่ะอินสามินสมวันเย็นวันเล่กินเดี๋ยวเว้น
5: บอง
7: แมงวอกเกลเบลังสกอลอาบบิลปี
8: ไอ้เล่เอาปังเต้เกินเล่กวยชนดดดิเอ้ก้อนเนี่ยไว้ค่ะเอ้นอนดงเทียวเฮียมอเล่นิวส์จีค่ะอีสักอีกี้อ่ะไว้ค่ะนิวส์กิจิอัลลัมสาวบังอาเล
9: ่โนติสเวสาว
8: เอ้เสียเมย์ไอ้เล่อบ้านอ่ะฮูกระดามหงตูมินเล่ฮอนนี่กวนเกินเทียเล่
0: เกย์สุนยากันดีเดทรอฟนอเวมเบอร์2010
8: เสียเมย์โจมีน้ำนี่บางจิกินอากิซังอ่ะ
5: เซบารินิสอมนี
8: ่เสียไหมไอ้เล่ไอ้อาดังทุ่มตมเตะก้อนดองนอนเดี๋ยวไว้พันดองนอนนอเล่ลิตเติลบูดาจีมินโลโคเวลามิตอมเป็นคาเซนดราทาปามักร์อาเฮียอามาบังตานาสังอาเฮียเล่อดินสันดัน
10: 26.4 inches
8: เสียไหมไอ้เล่อันว่ามามาอินเดียอินเล่มาร์สอะโฮสมจีประธานลุยอับดุลกลามินอันนักเย็นค่ะหวยบังจิกดีอะไรเล่
9: 2030
8: เสียไหมอันบ้านอะคนดงหลายอ๋อยายอีปาวปาเตจีดีฮะอีปาวะที่ปปอยโมมินจินหวยเตเอนาเทียวยามอีกิดงนอนอ๋อเล
9: ่
8: ไอ้เล่ตูนเล่จัวบังจีน่าเล่
5: นูเลปะ
8: ไอเล่เลียเล่ตัง
5: นูเลตังบาง
8: เสียมเจลุ้ยไอเล่กษังกจีเล่ไอบังกจีน้าเล
7: ่กันวายาเปียง
8: กันวายาเปียงเกะกษังกำเกยนวายาเกยเปียนมะกษมอิจิบังเฮีย
9: ทุ่มยิงจิขัด
8: นี่ดังไลนูเมตเบลบะบังอากิจิอะเล
0: ่นาหู
8: มะมิดหอยโหลและมุเทโหลทิลมุเทโหลเตคะมิดเดลกิจินจินอะฮิเลบิลาซะเทโหลเตคะบังกิจีตาน
10: างง
8: นางงเบงงงเลกิจิมะอะฮิเลไอแลนด์เอปาวินบังกิจิเดโอ
0: ตุยกุลกัม
8: ตุยกุลกัมมะอะฮิเลนูเมอะปะซอลซิกินเตคะบังกิจิอะเลนี่ไอ้เหล่าต้มน่ะเป็นดินกวนน่ะดองมาซาเปลี่ยนเฮียมอเลยอูนาวละกาอันเดียวเปลี่ยนบังกิจียาเลย
10: นาวตุ้ม
8: นี่นาวตุ้มมาเสียมวยเลยไอ้เหล่าใหญ่ติงไอ้เหล่าเกินคนดอดดีมั
4: ้งนักเสียมเทเวตุน่ะตอนเล่นซอยเนี่ยอยู่
0: โอ
4: ้ามาซาเปลี่ยนนินลิลี่นัง
5: I fired on a poor, I grew up on a tree. I think I rubbed down on a good boy like me. I stayed there giving nobody joy. I did fall down at times and say in me, my boy.
4: Jamie, good being me, Jamie, what? Abana, Dolian.
0: Heka bupola, akine, akla, muin doa, mula, sing doona, sing la, temin puk, tem la, bang doona, bang la, mei nal, mei la, tuin bok, tui la, siarin doon, siar la, pupu telo kumokitom hiya.
4: Siam loa. Abana, zon, nang hun?
2: Ken jam ni kun gen di. Pasal kalen nak bang lian luan chin, atati khatina ito ale, sunglass bunji sa. พอสักการเลือกเตะแล้วบอลลูนจีนเราจะจ้าของวันนี้บอว่าจีเลยค่ะอาสักเอาสักเลยซุ่มเป็นเก่งเขาแล้วจีนว่าเขาเตะบอลบ้าแค่ไปจีนอับบานลิปโตจอนแล้วก็มันกว้างสิน้องก็เลยแค่คงจีเจ้าจอนเขาเตะบอลไปในลาวเลยโอ้ยอยากจะเลยก็ว่าสิโลด
4: นักเล่นสาวยะ
9: ฮี
4: จีเลยอับบานะจอจงจงนั่งบังฮีเดีย
5: น้าสาวดี
4: มังสาวแหละ
6: ตบสันเทฮิเก่งตบปานนนีนานาอี

0: ดีงิน
1: นักซาเบียที่คุณตุ้ยเบียงัวไปนักซาบล้านก่อนจีไปแดดสังอะตอมน่ะเป็นดีนะมาสอบ
2: สามสี่สามสอบยังซาสันสี่เสียยังน้อยนู่นน้อยนี่นานนี่น้อยนานนี่เนี่ย
1: มาสอบนักซาบง่ายกว่านี่เห็นเอ
2: ๊กระปีน
1: เอาน้ำนั่งรีหายแต่ดันตะตำเทีเหล่ามั้วมันเย็นเบ
3: กุนเย็นเดียว
4: ตั้งเตี้ยถุ่มตายเต้าจุดแต่ทอทองเตี้ยตุงตุนตุงเต้าตาทางตาเตี้ยตุงตุนนาตายจุ่มตะเตี้ยตะ
1: จ้าหลวงจีเลนเอาฟังเต้กิปวดลิมน้าวอนว่าหมาหมายอันนั้นจะกิมุนอนนิวมังพาวแหละ

0: ลทางสันเดนาวปังหายหุ่นมังนาไงทางไอเดีย
1: นิโรธปูอินโพเลตาทีลาฮิมจิโร
2: นี่หุ่งรูอินโพเลตานูเลปัสวยตูมีประคตันจินกสิลดิงเจวันนี้อามาซานอินมิงหามยังชินโตลพัตตูม
3: เคกมิงสุราลูกสูวันนี
4: ้
3: เกกับมิ้งสุลาเลกิมอันเนี่ยเกกับมิ้งสุมันบุญทางนี้อันเนี่ย
2: เล่ชาเดวินดงไอรู้โออูน้าวส่งปนิฮิอันอุมาอันนี้ไล่จนประกาศเชิญเดวิลนูเลปาทโอยเล่อันทูไฮเชิญงานโลกเฮอุมาอันมิ้งจูโจเซฟันิอามาจูอันนูเลปานอันดิบสักอินอันดูเอ็มเอมาอควาเลมจนอูน้าวดังไฮเนี่ยกินอันดูตินอันดิบสักเอมาNikat cho pain da kuful til moi takel hia chim peka. Dus yef chun ahak ta. Chunga apan au nao dang hai neka adu dik le chun. Au nao dang hai chun an kikin an teida te em ema. Dus yef chun au nao hai til chano to hai cho pa kuma fil peisak ane. Ama rup chun til chano atofi ngay noa. Chu le chun apan adip sak di. Le sak. Zan khat chu dus yef chun mang mak dewel hia neya.Among two in him, no way.
1: Oh, can she no? Who, Michel Rock?
2: And let low my do. Oh, the Sierton among Unurain in Bupal, Unlo in Poma, Unbupal High Two, Unum Yitaba, Joseph Bupal Two, Bokubinti Bay, Unum Book Elta, Jing Ang Chongton, Joseph Tun Makatitazea, Ona White Two, Afiltola, Ona Whiten, Among Latin Anteda, Jules Aim Emma, Joseph Tun.Mang dang hi anei no, mak dewel hi anei no ka. Amang atun misa ta le ara si hai hin kibay an lo buk no ka. Jing ahang chang chun, Joseph chun. Amang chu, an mak ati em e ma. Mang kanei no ta. Kamang atun misa ta le ara si som pakat hai kin kibay an mi lo buk ka. Kin, au nao hai chu afil no ka.

ตาเองไงทักเมียขี้จูนพูดเลี้ยงมวยตีนเล่มเล่นกระทำเวรีดีละอันนี้อาศักดูแลเปลี่ยนเรียนไอ้พวกบอกอันนี้

ขังให้ปูค่ะนั่นบิ๊กเลนินละตุเลียงสาวเองไงหลักเทศหายจนนี่อากาศวันนี้จะจานปูสิงสิงกาดารุกนิสมงามาโปรแกรมฟิล์มเราปุ้ยเลยเอาอุณหภูมิปฏินิพันธ์ละอันสกายเองไงหลักดึงอันนี้จานดารุกเจนเวียนรีนเอหุนตัวปะไงละตัวไงเรียนมังชา

0: ปสุกทีมหลอร์หลอร์เตอีสักมุนค่ะลาตักค่ะ
1: อินาเจ
0: ้าอินาเจ้ามุนดังอีละสักน้องโ
1: ม
0: โออันเล่เขาอินีมาสตักค่ะลาค่ะการรีเควสเจนีโรสโอ้ขอไล่ขอมันโกเจขอมาโออันเล่ค่ะลาค่ะดูผู้กับมันอีเชียด
1: เฮ้ก็ชิ
0: ลีอาพูดดูเราจงดักกันเถอะโ
1: อ้
0: ยูทูปอ่ะอีนันนี่โอ้ข้าขัน description ออกมาตามโอ้อาพูดตัวนี้กันเถอะเราเอ็นรอลาอิสักผ้าผ่านอาทุบุยเลยอาพูดตุ้มิงฮีเจลกบหลักเราโอ้จะสุขสุขินจ่าเจนิสินลาอาบุลอิตันนะคะลายชิลนกบัตตาตุตาอิสักค่ะ
1: อาชิลินม
0: ะโอ้อาสักขมา
1: ทุนนโจโลมิทลีลูซู
0: จะไล่ตักจนจะกระจุกตีนนนสันมิทลีอิติอาโมมิทลีตีดิงโอ้ไล่สักผ้าผ่าเล็บฟีเดียวตัวนลำตุ้มชามชามโอ้ยอิละทุลำอัฟฟีเลยอาจุดตัวตามีขัดดีประคัดไข่โลเบลซานโอ้เมตัดอันเลโมเลขาลันจุซ้อมปีตัวมันนี
1: ่โอ
0: ้ยมีอิตุมาอีเอมินไล่ไฟตีอังจีขสับจงให้ห้องไอติ
1: ก็ชิโนะนะจุดที่จารุกันนุ่ม
0: ที่จำนี่นุ่มโมอิมเลียที่จารุอิทังอัม
1: น้าวปังกะโลมา
0: อาชาเอ๋ใบจางจางอิตาโมที่จารุสินเฮรัวเราเปียนาอินสุงไอที่จารุมาสตักจะไอนุ่มเลยไอป่าหายนะนั่งคอมีเอ็กซ์เพรียนซ์ไอนทอกินสกุลาที่จารุไฮดานค่ะอาชาอิติไฮค่ะจุยลาอาชาโนอิติไฮค่ะจนนั่งอินแอพลายเราเป็นอาชาอิติตีค่ะอิซอมดิงันอันเล่าอิสักพาหินโม่จิกเลอันนี้อิสักหลัก
1: บิ๊กอินเล่สกุลาไฮสุกัสักหลัก
0: โอ้จิกอินมังโอ้จุดอันเล่จิกจุนังมีนินซีมฟัวมัมมีดังอันเนซา
1: อันเนซา
0: โอ้อินนี่หลักอันนี้ในตัวไฮโกมา
1: โอ้ยยูทูปามีกัน
0: เนาะอะไรจ้างเดี๋ยวโม่ยูทูปหายนโลซีอลาอินจูไปลาลาสกิทีมเอมามาติ้งไปยาคมไทยโตเป็นทางรอดอีอันเล่ภาษาละสักง่ายละกันดูละสักง่าย
1: ซับจริงจู Bruno Mars
0: โอ้ and any ลายามีภาษาดูละสักง่ายละ
1: ภาษาจู่ก็ง่ายเบียกนะ
0: ง่าย
1: ก็ง่ายแต่จู Pastor Elson ค่ะ
0: เอ๋อมาขับฟังมาเราจังตาโมละสักง่ายนู่มองเวียนเลย

0: na pansa mong mong dia kan dei sa hi masanga chu nu le pan chan nu chapa ka hi chapa zo he thin zol na lama dei lhan na anane ri
1: chu anane o chu ke he chana jang hi
0: pathin zalin hi chulung pun ho i da la thim ta win ki pa na kha chu a hi
2: hingi ba
0: a hi le tu la ya lung pu chu i pi ti ke tam til a hlang pia hi nu mei sang en pasal zo hi na thin thim zo hen lang chung nung zo hen lang ti lung tim hi aleng leng jing na lai
2: leng mo mo
1: cha mo cha
2: a chu ti le chi lung pu i dal ha thim ta wi ti na wa hi i ti dal ha thim u wa ne hel ha na mo
1: ki gyal da na hi dal ha thim ma ka he da na hin a ho halang a vai zong a ho chu le kha a le lam kha na phati na ne lo te en zong a cha ne mi le pasal ani yel ho na chu thim zil na mu na a sol ta o cho
2: ในเลยทุ่มตลอดนะที่อาจจะเหตุบางเรื่องที่มันจะเนี่ยขวัญอิดาราที่มันเป็นก็เยี่ยนเลยไอ้บางอ่ะเหตุเทียมเจ้าหน้าที่สอนว่างอ่ะภาษาที่เดินทางตุ่มฮิจิงนั่นไล่จ่อไอ้พี่ดิ้งอ่ะไอ้จิลุงปุ่นเหรอปะนุ่นเลยพัดเต็นอาจินนั่นจินเจียงไอ้เดียวโอ้เกี่ยงด่านินภาษาอดีตอาจจะปะตะเปลี่ยนหัวเหี้ยพุงคิดสุดนั่นดิ้งเลยอนาคตเวกอลดิ้งหุ่งฮิดิ้งจีน
1: อามาฮิเทียมโจเฮนลังอนาคตเห็นเวกอลหอยินตินฮิเลพานตีอิติซิอัวอามาฮิโฮซานะอุมจิงนูเลปาลุงไลกิลาฮิตะเปียนฮิโฮซานฮิอุมจิงฮินเตตินกะเกียลีฮิซงจูฮิโทนะเวตะโทวานูเมนจงเทนนะเนเลอืมพาซุลาอะซิซุนนะนูเมฮินเทนนะเนเลอามาซังจูอะซเนนะยองจุนนะอืมมินอะซาซะเปเตโจฮิโมโมเดคาเทนนะเนนะจูฮิโจ
2: ปัสสาวะจนถ้าในห้องจุกิโลเทโตจุละยิ่งเดือดถ้าในจุถ้ากิโลนี่จุนี่ไม่เต้นกินเองเลยจุเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยข้าจุกับที่มันนั่งเลยอาจจะนั่งอาจจะนี่น่าจะจุจานาจันนบานะอาจจะน่าจะจุนะอืมอาเวดกอลเทโตดีอาจจะมาเลี้ยข้าซิมน่าวะเฮ้ยจุเห็นเต็นเฮ้ยอาจจุปัสสาวะจงจุนน่ะมาจงเลยนี่มีจงฮิฮัตตาอาตัสดิวฮิก็เกียร์เลยจุ
0: กินมาเกินที่ทุกสิ่งก็สิ่งต้องนุ่มโซ่ลอยเตียนนี่นะอ๋อมาในปีเสียนุ่มไม่ขันเห็นทีมจิลนะทิพนะอันนี้เลยอินสุงปุ่มปีเหี้ยทีมจิลนะอดีเมียติโซ่ฟ้าสลักขันเห็นทีมจิลนั่นเลยมีหิมขัดเลยเลยเหี้ยติโซ่อืมอาจจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ nuding in se do thelo lung neo na asu sa in
1: asu
0: hita bang hi chin da bo manu la pa te in nei lai seven chunu lung thim su no pha kha chu I koi pi jing la yo hil ham ka ti na
1: tun mu chi tu ho kon
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए